0: มันจะทำเป็นเสียงเสียใจ
1: นามาซาเรียรายัวอะไรวะฮะอัมชันซาเรียสกอลาดิเตกาฟลัมโบแอนด์บลาตุกSaya akan membaca surat Al-Ma'un yang artinya barang-barang berguna diturunkan di kota Mekah.